0: ไอ้อุลตรุกตรุกว่าตีมันใครบอกลึกทางไหนแกอับันบอกเสียงขานกิสักกบังใครกุศลใครมันตอนที่นั้นทางไหนก็ชับตะกี้ชาดอสเดนอุลสิ่งกุดาลไปแต่ชาหานะตาหน่อยลาราเรือจับเราพุชการใครที่กษัตริย์ใครมาใครไหนกษัตริย์ใครพรุ่งสิ่งหานะกับพี่กี้มาเรนไหนจัตเตลุสองยาตุยหาลุสองใครว่าตีพรุ่งบ่ตีหับไหนตีหับกันใครยารุงจาระช็อกไหนบ่เบมาร์บ่รำไหนก็จาระนอสตองไหนอาบันปะเกตีหายไปติดหานะกะหำใครกับพี่กี้กรักใครมาเรนนั่งไหนโอเคจาระพิเศษกิจจะสุกรรอใช่ตัวกิซาฮัสเซ่ใครมาเรนัยดังเกย์ตาบุตรว่าตัวมอลเบลว่าตัววานัยตัวอุ้งนัยดังเกย์ตัวจัตเตบินียาพังก็บัตเฮียตัว
1: บัตเฮียตัว
0: ดังเกย์ตัวบัตักกังเกย์เนาะอาบุตรลมนัยดังเกย์จาระนอสตงนัยเบียมาร์มาจ
1: ังเลย
0: บ่อาบุญบอกเกย์จาระพิเศษกิซาสุกรรอใช่ตัวกิซาฮัสเซ่อาฮานะกับพี่เกย์กรักใครเรนันนังนัยเอออโมโนจาระจังใครนั่นเนี่ยNiyam sarrak dinani chini niyam ta. Tai distance haksal. Lesu jodi kainani hinkai. Lesu 9 meter by 9 meter haksal distance. Lesu khai 20 sara khai na ungo kani chavo. Narikara khai 7.5 meter by 7.5 meter distance. Narikara khai hektar 178 ta nango. Kani wo nene anko nango 28 ta. Narikara kani wo 28 ta.아버님야굴로좀타이쇼그러니까무산비콤라아브로카이타이샤그방난고아브로카이프라이삽번노타하이부방난고가니샤워프라이헥터로사쇼아탈릭니바기카이베라이티잣탈릭제문만에카이디치니트리포라하워좀다북자타좀서스라서아기니시민여좀가함카이노탈릭가이자이페이마니하버하모제만넘버원자이아번번짬파고피가스콜라어머카이부방콜로콩고아번번번번어생디스턴스리난낭나이생아라이미터3미터아라이미터투10미터라인바이라인자라바이자라그러니까생자라낭나이슐러셔헥터러그러니까간이샤워카이256타클라이오간이샤탈릭256타아우자타타북니운노토잣전엄릿차거그랜넨로바스타포드포드베라이티파이캬아보카부방비시쭉야가이탈릭부당생돌아넉클라이통거아보콜록콜록부당거탈릭부방나나이블라이부당콜록코톨코톨거가이어어머로카이2 meter by 2 meter. That's a gana gana kaimanta. Jehto bufang blai bara. Okay, omokai, pray sabisho nango. Position sabisho nango per hectare. Okay, kaniokai, sasho rog nango. Sharitin so sasho. Talik, omohaita. To tabu, jong kaimani, kaito jong taishuk, taipung.타이플럭쟁무산비잠비그러니까내레크라럭탈리럭가이마니콕쟁샬라이카부자라워가이나니그러니까부숙학살가이나니그러니까담담쟁부방가이만따보하거부숙마아무로도쟁모다모티샬라이카그러니까쟁따보샬라이나니그러니까쟁따보보너지금탈릭탈릭도가이빠이작아보애플메오너그러니까쟁따보보너나이카니그러니까영코베마트파요아브노바이케시브노도몬카이만나아비쉐티쟁기자다보알로차나카야나아브노야굴로나리크라타쇼디롱네보쟁샬라야나가이탈릭카이쟁탈샤탈노이탈샤바탈노이퍼퍼노쟁브노삽수트라카이마리나이비니제플롯바카니숑카이톤파스카니푼카이톤헥헥터아라이카니푼카이톤근데보너탈사탈니퍼퍼삽수트라카이블롱삽수트라카이마리나이아버니야굴로쟁야판거하폼리마리나이그러니까하폼리프로쟁탈니퍼케미컬라사이닉사르기자리마카이블라이자보제만슈퍼포스펫포타스유리아아버니기자리오이그러니까하노폼리카이보타샤판만나이타조르만나이하파스정카이프로토구퍼보리나이그러니까컴포스하 थापला रोग जदि तंखाय थापला बरिमानो आबोनि यागुलो जों सुपार फसफेट पटास युरिया जों साबोलै उरिनि बिथिगुरि साबोलै जों गायजाक गायनानि यागु